ยูกัยมุนตูดูแลยายูกัยญาญาเนญาญาเนอายุเงลียูอายุเงียยูเป็นมูลียูเป็นมูลียู